0: HIV 系 AIDS 1%ตักกันไหม HIV 系 AIDS 1%ตักชอบผู้กัดตันจึงเนื้อคักชัวปกติเกิดเต็มนะ
1: ฮัลโหลเอ็กกายเอชไอวีปักผู้กัดตันจะคงตึกมาอมในยี่ตันบะยาวลีปุตเต็มนัง
0: ตมาเนี่ยก็ต้องยูมาต่อปะตักอเมยันังปู่ยุ้ยจึงเนื้อเหลิงตั้มหา
1: ฮัลโหลเงาลันนะนักเล่นสเตทเอชคอนโทรลสุสัยดีมาบูงอ่ะ
2: เมื่อองนูนิวเคมจัก HIV นาเอชทายท่าบุญแห่งนิเมเชกชินันนา HIV ซุนกันหน่อยจึงขยันหุ่ยชิวสันกิวเอาชนะกันหน่อย
3: น้องนิวเคมนา HIV ซุนจึงขยันสาวดูน่าได้ชี้ชี้อาชีพกำดังโมเชียมนั่นสิอับปินิวไว้กำนักโก้จะทังมังเอานิวเคมเลย
2: ไอ้ลูกก็ทังมังจึงจึงหน่อยกันกุ้มชีทังอเมจักอาชันก
3: ็น้องนิวเคมนานักเล่นเอสคอนโทรลสุสัยเดียนเป็นปุ่นจี
4: FM Dragon Band
5: 103 MHz
4: News, Music and Entertainment
5: FM Dragon Band
4: FM 103 MHz
6: Hello dear listeners and a very very good morning to everyone tuning in right now. This is FM Dragon Band at 103 MHz coming to you live from the studios of Akashvani Kohima. This is your RJ Nizan here in the studio, and now it is time for your Western music RJ's choice.